0: หรือเปล่านะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน 70% แล้วมันลำบากแล้วนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินทร์ถึงคำตอบนะ ลองอยากให้คุณวัชรินทร์ลองตอบดู ว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูดมาในรัฐบาลนี้ทั้งเราพูดมาหลายปีแล้ว คุณวัชรินทร์คิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
1: หน้าตาตั้งแต่จำความได
0: ้ตั้งแต่จำความได
2: ้คุณ
0: ต้องถามว่าคุณวัชรินทร์เริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
1: ถูกมันทั้งมวลนะคะอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2530 2531สมัยรัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลเผด็จประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจากล้านหกเราเพิ่มเป็นล้านเจ็ดนะครับสามประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจากล้านหกเป็นล้านเจ็ดนะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยคาแท้คุณอิศรีถ่ายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนัญญพัฒน
2: ์
0: จาก600,000เศษเป็นล้านสองล้านสามครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจากสองล้านสองมาเป็นสามล้านนะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสามตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อปรับเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณนันพัฒน์คุณวัชรินทร์เขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร่เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่พนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมว่าสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สองเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใน2 EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร์ AI นะครับแต่ว่าเขาไม่เอา AI มาเติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราชการหรือกระทั่งภาคเอกชนไหนที่เนี่ยเอา AI มาช่วยเขียนนี่เอา AI มาช่วยทำนี่เนี่ยอันนั้นมันแค่เอา AI มาช่วยนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่สิงคโปร์ทำให้ดูแล้วก็คือว่าเขาออกแบบโฟลว์ของการทำงานใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ AI ที่มันเก่งขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่มาสรุปข่าวมาเขียนข่าวมาทำบัญชีนะครับแต่เขาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมีเทคโนโลยีเก่งขนาดนี้ AI เก่งขนาดนี้รูปแบบการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปยังไง นะจะอย่างเงี้ยจะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะฉะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2554เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนข้าราชการลง 25% ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาทำ

0: จารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาศาสตราจารย์นะฮะศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีมียิ่งชีพอัจฉานนท์มีสาธิตวงศ์หนองเตยกุสุมาวตีสิริโกมุตสมยศศรีหาบัวผู้สมัครสวภูเก็ตนะฮะ
1: พันเอกสมยศศรีหาบัว
0: ใช่ค่ะว่ากันเต็มที่เลย
1: ทรงยศเหมหงอดีตผู้สมัครสวกลุ่มที่16จังหวัดภูเก็ตสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยและกุสุมารตีสิริโกมุตสวกลุ่มสำรองนี่ก็เข้ามาเป็นคุณกุสุมารตีนี่เขาเคลื่อนหมายมาต่อเนื่องนะ
0: ทุกคนมีความเห็นเหมือนกันหมดแหละไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อะไรนะคะถิ่นบางเตียวอะค่ะ
1: ที่อยู่บูรพานะมอบูรพา
0: ใช่ที่อยู่มอบูรพาหรือว่าอีกท่านหนึ่งด็อกเตอร์นัทเนี่ยพูดเหมือนกันแหละว่าทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการออกมาเพื่อแฉแล้วเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วแต่เป็นเกมในการกดดันกกต.ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายค่ะว่ามันออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะยกมันจริงปะ
1: ครับ
0: คือจะไม่สั่งฟ้องจริงป่ะ
1: ประธานกกต.ก็บอกว่าเหลือการประชุมอีก4ครั้งผมว่านับวันจันทร์นี้ไปด้วยนะก็เหลือ3ละถ้าหมดผ่านวันจันทร์วันนี้นะเพราะเขาจะประชุมทุกจันทร์เว้นจันทร
0: ์ค่ะ
1: ก็เหลืออีก3วันจันทร์นี้ประชุม
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันจันทร์หน้าหยุดแล้วก็ไปสลับประชุมครั้งที่2ใช่ไหมแล้วก็หยุดแล้วก็ประชุมครั้งที่3แล้วก็หยุดแล้วก็ประชุมครั้งที่4สุดท้ายประมาณกันยาก็น่าจะทราบผลเรียบร้อยต้นกันยาจะสรุปผลได้อันนี้ฝ่ายค้านเขาก็จะใช้ช่วงเนี่ยสิงหาทั้งเดือนเนี่ยนะตั้งแต่กรกฎาสิงหาเนี่ยช่วงเนี่ยซึ่งจะมีการประชุมอีก4ครั้งสุดท้ายของทางกกต.แล้วเขาก็จะชี้แล้วนะเขาก็จะสรุปแล้วว่าชี้ว่าจะยกคำร้องทั้งหมดหรือว่าจะชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดก็ส่งไปที่กระบวนการของศาลต่อไปแต่ถ้ายกก็จบ
0: ใช่
1: ตั้งแต่ชั้นกกต.
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอนี่แหละในรอบ4สัปดาห์นี่แหละ
1: ครับ
0: เขาก็จะแฉ
1: ทุกคนเขาจะใช้
0: เขาจะใช้วิธีกดดันก็คือเอาเนื้อหาในสำนวนนั่นแหละ
1: ครับ
0: ออกมาให้หมดเลยติดต่อไปพบร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อะไรต่อมีอะไรออกมาให้หมดเลยให้เห็นว่าขนาดนี้จะยกใช่ไหม
1: ครับคืออย่างนี้ในระหว่าง2ปีในระหว่าง2ปีที่คดีมันไม่คืบเนี่ย
0: ค่ะ
1: ยังไม่สามารถที่จะชี้ได้นะสวประมาณ150 160ท่านเนี่ยที่เขาเรียกว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยก็เห็นชอบกกต.มาแล้ว4คนถ้าว่ากกต.ตอนนี้7คนนะผ่านสวชุดเนี้ยซึ่งกำลังถูกตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะผ่านมา4คนเพราะฉะนั้นคนก็จะมองว่าอย่างนี้ก็4-3ละมันเสียงข้างมากไม่รู้จะพูดยังไงละ4-3เห็นชัดๆอยู่นะแล้วคราวนี้ในกระบวนการล่ะขบวนการปรากฏว่าคณะสอบสวนชุดที่มีการสอบสวนแล้วเขาก็แต่งตั้งให้พนักงานสอบสวนอย่างดีเอสไอเพราะดีเอสไอก็ทำคดีในส่วนคดีอาญาด้วยนะก็เอาพนักงานสอบสวนจากดีเอสไอเนี่ยมาร่วมอยู่ในคณะไต่สวนชุดของกกต.ที่ไต่สวนเรื่องหัวสว.เนี่ยแล้วก็กล่าวหาไปทั้งหมด200กว่าคนไต่สวน200กว่าคนเนี่ยมีชื่อคุณอนุทินมีชื่อคุณเนวินมีชื่อ
0: 230
1: ตายอะไรเงี้ยนะรวมหมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นสว.ประมาณสัก140-150คนเนี่ยนะครับเป็นคณะไต่สวนเข้าใจว่าชุดที่26ซึ่งมีกกต.ร่วมทำงานในการไต่สวนด้วยได้รับการแต่งตั้งมาร่วมเป็นคณะไต่สวนเนี่ยเป็นทางการนะปรากฏว่าชี้มูลความผิดทั้งหมดเลย200กว่าคนแต่เขามีหน้าที่เขาสรุปจาก พยานหลักฐานแล้วมีความเห็นว่ามีมูลมีข้อมีมูลความผิดอ่ะจะต้องส่งไปให้กกต.ได้ชี้มูลความผิดถึงจะส่งไปศาลได
0: ้ค่ะ
1: ปรากฏว่ากกต.สรุปว่าให้ตั้งคณะเขาเรียกเป็นคณะอะไรนะคณะวินิจฉัย
0: พิเศษ
1: ตั้งคณะขึ้นมากรองอีกทีนึง
0: พิเศษ
1: ขึ้นมากรองไอ้ที่เขาปาเขาไต่สวนกันมาคณะ26เขาไต่สวนมาเนี่ยดูซิว่ามันดูแล้วว่าประเด็นมันถูกต้องเรียบร้อยไหมจะเดี๋ยวจะได้ส่งมาให้อีกทีนึงให้มันมีความรอบคอบปรากฏว่าคณะเนี้ยที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยคณะที่30กว่าหรืออะไรเนี่ยยกทั้งหมด ยกทั้งหมดเอาพยกทั้งหมดเนี่ยคณะหนึ่งบอกว่าผิดทั้งหมดอีกคณะหนึ่งบอกว่ายกทั้งหมดไม่ผิดทั้งหมด
0: ค่ะ
1: มันก็เลยมีประเด็นที่ทางกกต.ทางกกต.จะต้องให้ทั้งคณะเนี่ยทั้ง7ท่านเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่ไต่สวนโดยตัวท่านเองเลยนะก่อนที่จะชี้ขาดนะก็คือเพราะงั้นมันขัดแย้งกันทั้งสองคณะก็จะต้องมาทำหน้าที่ไต่สวนนะรายการของเรายังเดินหน้าอยู่ได้เห็นมีโทรศัพท
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: แสดงว่าเป็นโทรศัพท์ทางอื่นไม่ใช่โทรศัพท์จากสถานี
0: ค่ะFacebook ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอเคฮะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยฮะก็สรุปก็มีประเด็นที่จะต้องประเด็นที่จะต้องดำเนินการโดยกกต.ก็เป็นอย่างนี
0: ้เพราะฉะนั้นฝ่ายกกต.ยกเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมฮะทั้งที่แบบว่าฝ่ายค้านก็โอ้โหลุยเต็มที่เอาหลักฐานพยานอะไรมาแฉะแฉะจะฟ้องไป
1: คุณแสวง
0: เป็นไงเป็นไกลขอให้แบบ
1: คุณแสวงพูดไปอย่างนี้ราวกับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบอกถ้าหากว่ามันจะเป็นกรณีว่าท่านจะชี้ไปว่าอย่างไรเนี่ยจะต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนคือพูดตีว่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนคาดเดาว่าถ้ามาอย่างเงี้ยมันต้องยกอยู่แล้วแต่ยกเพราะอะไรยังไงบ้างเนี่ยจะต้องเขียนให้มันชัดเจนเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ใช่จู่ๆสรุปบอกว่าเรามีคำวินิจฉัยว่าให้ยกคำร้องทั้งหมดแล้วจบกันไม่ได้แปลว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันจบที่อำนาจของกกต.
0: ค่ะ
1: คนอื่นไม่มีอำนาจ
0: ค่ะ
1: DSI มีก็ทำคดีอาญาไปซึ่งตอนนี้ก็เงียบแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วเข้าใจว่าถ้าสภาพเป็นอย่างนี้นะก็คงจะไม่ได้คงจะคดีก็คงจะเรื่อยๆมาเรียงๆไป
0: แล้วเขาไม่มีใครรับพนันด้วยใช่ไหมคะกรณีนี้ค่ะว่าแบบยกไม่ยกอะไรเงี้ยบ่อนรับไหมคะ
1: ไม่น่าจะรับเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็เลยต้องไปตั้งวงแถลงคือฝ่ายค้านที่เขาเปิดข้อมูลเนี่ยเขามีอย่างเดียวนะคือว่าเจตนาเขานะเขาต้องการให้ประชาชนรับรู้รับทราบเลยว่าไอ้สำนวนในคดีเนี่ยมันมี
0: ข้อหามันขนาดนี้นะ
1: มันขนาดนี้นะแล้วถ้าคุณจะชี้ว่าไม่มีมูลความผิดก็ให้ว่ากันไปไม่มีปัญหาอะไร
0: เรียกว่าประจานก็ได
1: ้คนที่เขาจะไล่มาเป็นซีรีส์เขาเดี๋ยวจะมีพยานมีอะไรมาไล่กันเป็นซีรีส์ไม่จบอ่ะเห็นต้องว่ามีภาคต่อเนื่องซึ่งก็เป็นบทบาทฝ่ายค้านเขาที่เขาจะต้องตรวจสอบใช่ไหมฮะก็จะเปิดมาอย่างนี้แล้วถ้ากกต.ท่านจะมีความเห็นอย่างที่เขาคาดการณ์ว่าให้ยกคำร้องทั้งหมดก็เป็นอำนาจของท่านเพราะว่าท่านมีอำนาจเต็มก็ว่างท่านไปแต่ต้องพักกันก่อนช่วงนี
0: ้มาค่ะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่ง

0: ร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9ขออภัยไม่ใช่9 World News Good Morning ASEAN
3: 9 World News 8:30 ใช่ไหมครับ
2: ขออภัยข้ามแพลตฟอร์มเฉยเลย
3: อสมท ไม่เป็นไรครับเราเครือข่ายเดียวกัน
2: ขอบคุณพี่ต้นค่ะ Good Morning ASEAN นะคะ
3: แล้วนายเวอร์นิววันนี้จะมีอะไรครับ8:30 นะครับพี
2: ่โอ้มีหลายเรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ต้นคะมีทั้งสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่มณฑลการซูนะมีคลิปภาพนาทีชีวิตให้ติดตามกันด้วยนะคะมีรปภ.ค่ะที่กวางตุ้งนะฮะพยายามที่จะเข้าไปช่วยชีวิตแม่กับลูกนะฮะต้องดูกันให้ได้เลยว่าคลิปภาพนั้นจะหวัดเสียวขนาดไหนและสามารถช่วยชีวิตได้หรือไม่นะฮะติดตามได้ช่อง9กดเลข30นะคะเวลา8:30ค่ะขอบพระคุณพี่ต้นที่ช่วยกันขายของฝากร้านนะคะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเพราะว่ารายการนี้พี่เจเจแบบโอ้โหแล้วก็ทีมงานทุ่มกันเต็มที่เหมือนกันเมื่อกี้นี้ตาที่เราสัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะพากันไปดูที่เมียนมาเนี่ยเขาเกิดอะไรกันขึ้นปรากฏว่าอย่างนี้ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับคนเมียนมาเนี่ยก็คือว่าประเทศเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ไม่สงบจะมาสงครามความขัดแย้งอะไรต่างๆผู้คนก็หนีออกจากประเทศไปเพื่อที่จะไปหางานทำมาในประเทศไทยทีนี้คนเมียนมาก็ข้ามแดนไปทำงานอยู่ในเมืองจีนเหมือนกันในฝั่งของประเทศจีนนะครับปรากฏว่าเข้าไปอย่างผิดกฎหมายครับทางการจีนเขาก็เลยไปกวาดล้างแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่ไม่มีเอกสารประมาณ400คนในเมืองจิงหงมณฑลยูนานนะครับที่ติดกับมองหลาในรัฐฉานตะวันออกและถูกบังคับให้หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำรวจจีนจับกุมทีนี้ประเด็นของเขาเนี่ยคือเวลาเขาจับกุมปั๊บใช่ไหมเป็นคนเมียนมาเขาก็ต้องส่งให้ทางการเมียนมาใช่ไหมฮะอย่างคนไทยถ้าเราหนีไปที่ไหนเนี่ยแล้วเราเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาส่งกลับเขาก็ต้องส่งกลับมาให้รัฐบาลเราเป็นผู้ดูแลทีนี้พอเมื่อส่งกลับไปสู่ในมือของรัฐบาลปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็เลยจะเอาคนเหล่านี้ซึ่งแรงงานที่ออกไปเนี่ยคนเมียนมาที่ออกไปทำงานต่างประเทศก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยต้องจับเข้าไปอยู่ในกองทัพน
2: ะ
3: ก็เลยแบบว่าโอ้มันอะไรนะโลกซ้ำกรรมซัดเขาบอกว่าการที่จะเข้าไปทำงานในเมืองจีนก็ไม่ใช่อยู่จะเข้าไปได้ง่ายนะมันก็ต้องมีนายหน้าเหมือนกันแล้วก็ต้องจ่ายค่านายหน้าเพื่อให้พาตัวข้ามแดนแล้วก็ไปมีนายจ้างที่จะรองรับเนี่ย อยู่ในเมืองจีนก็คือจะต้องจ่ายเงิน400-500หยวนล่วงหน้าต่อเดือนนะคือว่าก่อนจะไปก็ต้องจ่ายเงินแล้ว แล้วพอไปทำงานที่นู่นได้เงินเดือนปั๊บก็ต้องจ่ายสำหรับทำงานเดือนต่อไปนะได้รับเงินเดือนมาปั๊บก็ต้องจ่ายเลยเพื่อไปทำงานในโรงไปทำงานในสวนข้าวโพดแล้วก็โรงงานอะไรต่างๆนะครับผู้คนที่ไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในรัฐฉานนี่แหละรัฐฉานตะวันออกเขาบอกว่าคือถ้าอยู่ในรัฐมันก็จะมีเรื่องถ้าไม่โดนเกณฑ์ไปเป็นทหารของรัฐบาลกลางก็จะโดนเกณฑ์เข้าไปอยู่ในกองกำลังของชนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเขาขัดแย้งกับรัฐบาลแล้วก็เลยต้องหนีไปอยู่ไปทำงานที่เมืองจีนถ้าโดนจับได้ก็ถูกส่งกลับมาอีกอ่ะชีวิตลำบากมากๆเลย
2: ใช่ค่ะไหนๆพี่ต้นพูดถึงเรื่องเมียนมาแล้วนะคะที่เจขออนุญาตนำเสนอเรื่องนี้ด้วยนะบังเอิญว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะคะเจได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนะคะชุดใหม่นะฮะซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านทูตพิษณุสุวรรณชดะนะคะที่กรุณาให้โอกาสเจเจเป็นตัวแทนของอสมทค่ะไปเป็นคณะกรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารด้วยแล้วก็ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็เต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะคะหลายท่านเลยทีเดียวค่ะทั้งในภาคนักการทูตนะคะภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงภาครัฐนะคะอีกหลายคนค่ะในการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีโอกาสฟังท่านเสียศักดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่ะท่านได้มาเป็นประธานการประชุมในช่วงหนึ่งนะคะท่านก็ยืนยันนะคะถึงนโยบายของประเทศไทยค่ะด้านต่างประเทศที่มีต่อประเทศเมียนมานะคะบอกว่านโยบายที่สำคัญของเรานี้ก็ยังคงอยู่ในประเด็นที่เป็นแบบ dual track นะคะก็คือตาหารือนะคะเรื่องปัญหาที่เราพบกันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนกลุ่มน้อยปัญหาสแกมเมอร์นะคะปัญหายาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงปัญหามลพิษข้ามแดนนะคะรวมไปถึงค่ะ เราเนี่ยมีความใส่ใจนะคะที่จะมุ่งเน้นนะคะเพื่อให้กระบวนการสันติภาพในเมียนมาเนี่ยบังเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีความปรองดองเกิดขึ้นนะถามว่าทำไมอ่ะเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขานั่นก็เนื่องมาจากว่าคือเพื่อนบ้านเราอะค่ะคือถ้าหากว่าเราสามารถให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสันติภาพได้ประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยปัญหาที่จะข้ามฝั่งมาถึงบ้านเรามันก็จะลดน้อยลงนะก็ในทํานองที่ว่าช่วยเขาเท่ากับช่วยเราไปด้วยในตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยนะคะจึงมีจุดประสงค์นะคะที่จะเดินหน้าเพื่อนำพม่าค่ะกลับเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะท่านเสียศักดิ์ใช้คำนี้ค่ะว่า collaborated re-engagement นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็มีการพูดคุยกันนะคะถึงอนาคตร่วมกันนะคะว่าเราจะดำเนินการได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีสันติภาพเกิดขึ้นนะและที่สำคัญสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนี่ค่ะก็จะถือได้ว่าเป็นแกนหลักนะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญค่ะที่จะส่งเสริมนะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้คือสมาคมนี้นะคะจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อพ.ศ. 2550นะคะเพื่อเป็นกลไกเสริมหรือที่เรียกกันว่า track to นั่นเองนะฮะในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะและในโอกาสที่พลเอกอาวุโส

ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าประเด็นที่2ที่เมื่อสักครู่นี้คุณทรานควักคานผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนำมาสรุปให้เราฟังกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมไปกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะก็จะช่วยให้คุณผู้สมัครนะคะสามารถมีข้อมูลเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของสินค้าไทยการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็รวมไปจนถึงภาคธุรกิจนะฮะกับบรรดากูรูด้านประเทศสมาชิกอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้ข้อมูลที่เจาะลึกถึงแก่นเลยทีเดียวนะคะก็จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะตอนนี้โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะรับในจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3เบอร์นี้นะคะเบอร์แรก